0: Do your body.
1: ไปสนทนาเทเลนซาลาพัดพับไปนวลไปนั่งให้พับไปส่งไปรับบอกแม่น้องไว้ไม่ต้องกังวลไปค่ะร่างกายเรามันกำลังดึงดูดผมไม่ได้เก็บทรงไม่ใช่คนเข่งขึงฝากคิดไว้ที่จะลืมเมื่อคืนจูบคืนนี้ช่วย